0: งั้นตะมึงเออกาเดียนบาโกเกนเลียงตียงนักเลโกมาสิบาโก
1: มาเนียงรสังอะเลโก
0: นาฟังสิงินคุดูบาโก
1: ปนดาวดิซันบลีน
0: เกน
1: เลโก
0: เลโกดา
1: ปะเลโก

เต้นเอาพวกคันเดนรันนะเล่เล่เล่เขามามาลบเล่หล่อหล่อนุ่มเลียดจะกระดานนั่นเรา